0: ชูที่จินบักิทบักจะทบยานาบัชีบีไอนาเอยาบับปีบีนาบะไฮจักฮิบันีสเปเชียลเจสอาจัยกุปตนาชีบีไอนาไฮจักปาดูยากีมารักษิดาเนชั่นแนลเทสติ้งเอเจนซีเอ็นทีเอนายูจีซีเน็ตซีเอสไออาร์เน็ตอเมชุงไอซีเออาร์เอไอเอเอเอพีจีอเมชุงAICE PhD listingani kuntaruki provisional answer ki sing hayang putok lagani haina lautokre computer based examination achi tongan tongan ba subject marfu taret ki damak junior research fellowship JRF assistant professor amasung laibak achi ki tongan tongan ba university singi PhD program sing da admission tauna bagi damak pangthok pani.Nongshub Banglagi Mukhyamantri Subhendu Adhikari na hairi Raija tu da Beti Bachao Beti Parao Skim Chaknaragani Kolkata dangarang Mukhyamantri na Kainiya Ratna Palan Thoram da Wapamashi Lautokkibani Nongshub Bangla Sarkar gi Kainiya Ratna Skim gi Makhada Matang Jahidegi Haugduna Angang Nupi Macha Singna Lupalising Ani Ani gi Sel gi Matang Phangani School Thadok Loba Matung Higher Education da na Lupalisingยังเคยกี่เช่นเพิ่มปีกันนี้อร่อยไปด่ามารวยไปเป่าอมุขนาไหลบักอสินงาซีมาพุทธสุบะนิ่งตำหนุ่มิตรปาลันเทวรังปังทุกลีประธานมนตรีนาไฮรีสหรัฐนาเทวรังแก่ไปขัดประเด็กมีโอยกตีคนบางอารมณ์ไล่ระบกขันบางอำเภอมุขมนตรียมรำเข้มสันนาไฮรีสหรัฐกีปันดัมดีตุงกีนาฮารอลสิงกีดามักลำบีเซมบีบะนุพีสิงเรามีสินมิสิงามสุงเอ็นเตอร์พรีเนอร์สิงบุษชาวัดปะกะลอยเนน่านัดจะในบีบุบสุงอักเซียนบะไฮเบชินีไหลบักสิกิประธานเมดัลฟอร์ดิสติงวิชเซอร์วิสสุงเมดัลฟอร์เมริทูเรสเซอร์วิสมานาปีนับขั้นลักปะดามณีปูพลิสกิพาร์ซเนลตระเอ็ดยาวเรย์อมสุงนิดยูจีเปเปอร์ลิกเคสกิมาตังดาเดลีกิสเปเชียลพาร์สเรคคอร์น่าซีบีไอดามาคาตานาที่จินบะกิอายาบะปีเครย์ปาวลอยเจเร
1: थौरम सन्दोक्तुन ताहन्जरी बासी आकाशवाणी इम्फालगे कांगला च्यानल दगिनी हौजिक सन्दोक्चरी मंगलैबाक्ता आइगी इरैबाक इरमदम थौरम लान्थोक्पिरिबा यमनाम बाब्लु थौरम पुथोक्पा नोंथोंबम रोमा
2: हौजिक ताबिरसी नोंथोंबम रोमाना पुथोक्पा मंगलैबाक्ता आइगी इरैबाक इरमदम थौरम लान्थोक्पिरिबा ยุมนำบับลู

ใจเป็นมาถุยบีตั้มบันีปอดูกี่ยววคนเจนตงเอ๊ตาดักบัดเบียมอคงจะกินตัวนับวัตุเกียวจงนี้ช่วยดูเลยนะอีบุงหัวตัวนโอ้ยดีกันไอ้ยังไงนะไม่สลังบันีบุงหัวตัวนเสไอ้ยังไม่ใครมักตัวที่เลยอะดูดีไอ้เสมาพมัสเดลัยให้วสิมาตั้งดีขังลักยีขลาดันีเบียมอก็ระวังบ้างานบ้านงมักสินท้าสูปังบริกเรอินุงบายาสังตังเรทวีไอสูมาพมสิดเลยให้บสิมาตังดีขังหลังเกปอยมันุงดกหลังดนิปีมันฮาอมาปังไกเนื้อบสิกลาไลบักจาวิสิกลามันลักนลักนควงบุบตาดบรนีไม่กี่ยศนสักหมักตัวตุยดักโลตุยดักโลตุยดักโลยี่เบี้ยมันกุมักปอยาวาคนจีนยตาวดามาสินมาไวอันนี้ดูฮารามาถอยกักเรยถอยบีไม่กี่เลยฟังกักเรยมาสินมาไวอันนี้ดูลังคุยสกุลกัดกัดกัดกัดกัดถอยบีไม่กี่ไม่กี่ตั้งนักคงด้วยทิ้งเถอะมาตัวดีให้ขรบสิงขรบลูกสิงเจ้าขรบีเบี้ยมามาจอยเบียมาถอยบีวังวันิงถูมากดีอามาตะปุกปิดทัดไว้เนยอายุกินกุรูอุยบีเนยนิวิดางินะทาจูอุยบีเนยเบียมามาถักตะมาเจมสาตะบีมาขาดมาเอาเองกอบล้วนตะบีเบียมาพัดจับเดามาปาเลยตะบีมาจอยเบียมาถอยบีทิ้งเถอะมาตัวดีมาไหนนิวิอามาดานากระทงหางดูเลยมาบุงอตัวมาใบไพรุยสามบ่อันนี้นะเดมเซนมาใบคงด้วยอีบดอมานายนบีดูทารีเรกกุศลลุยบุงอไพรุยสามบ่ขาดลับตักนังอ้อยเดนเลยหุยมาสายเบี้ยมาถุยเบี้ยดูกินนักอดุดาลายเรบมาจักหำบ่ปะระสังก์บ่อีบุงอไอเบี้ยมาอันนี้ดออุณหภูมิตัวดาคงจะกินตัวนพาวตุเข้าๆสุนีแล้วไว้สำจับจับยุงงี้ทำไว้ได้มีหุ่นตันิกตันิกติ่งติ่งสุนียาวามาคามาตะฟงนาทีมิดกับมิดกับมิดชาในมิดรูดนุ่งสีอีราห์เอาในทำไว้ได้ดีสิบานทงได้ยาวามาเป่าฟงดรบสุทำไว้ได้ดีอันนี้เสียยาวาสิงไว้ป้อมเย็นนารีเนทับุมอันนี้ดังอุณหภูมิดาสิฮีรักุมจาลิสิงลิสิงกายอุณหภูมิกุมยิบุงวยเบี้ยมอันนี้นะว่านสังนเลียนนะบ่วังเลียนหักอดุอปามกาดายูนุสีกาดทุนันนบเนียดนะลายระว่ามาจากหัมบ่เบี้ยมามาจ่ายเบี้ยมาถอยบีอันนี้ดอสาบินสานูอันนี้ดอยาวาจิงวยปองเบียนอาปามนักการันยงนสีนุสีนักการทงนสีสิงวยบงโอทางจิงกุยเดลอยกุยเดลอหุมักนั่งเตียงลีบมาติกนามายายนั่งเศร้ากระบสิงหูมาบุปเลียบนารีเฮเรกสรีนวาสักปันดอมลมินเนรสีดีบงโอยเบี้ยมาอันนี้ดอสรีวาสักปันดอมลมินเนกฮีเอนุสีวาจิงวยปอมินเนกสุนดาวระดานาลายรำมาจากหัมบ่ามาเส้นมาใบอันนี้สุไม่รังไม่กี่บังเร่มาจ่ายไปมาถอยบีมาไหนนู่บีสุนโอมาเกศลำสินท้าปังเร่ยี่เบี้ยมาอินุบังงานมาตั้มเดปันหัวมาปากีเจริบีกันนั่นเดมันนี่เดนปันหัวมาปากีเดมักตัสรีพีซีสารีสุมนาสารักปนนิมิตสิงบุมตรุกนี่สุรักปนนิมิตตาสรีพีสาบลวยเร่ยงมาสัมดิ้งกักลักยี่เจริญพิโรยตาลักยี่เดนมาจ่ายบีมาถอยบีเจริญพิโรยตาเลยเฮงอินุงานมาตั้มมาดูดีปันหอยปอกีมาพมดักกัจเจริญปายมันุงดักหลัดเดน

สนิงคมบิดหอยบีอันนี้ดออีหนึ่งบังอ้อเล็บมาตอมตรอนสอกเงินซอรีเฮดกับปันธงมาปอยบังอตุ้มูลักปะปันธงมาจิกน่ะไม่ยัยน่ะหักระบอซอดลอน่ะทุกระบอปันธงมาปอยมานักตอเบี้ยมอมามวมลางนินอันนี้ดอปรับสังอีสนิงคมบีปันโทมาปอยมามางดุดักขุดขุดสันจาเลยตารีขวังสังอุตรอลวนเรกปุนิมใจปันโทนามวมนเสดีพีซาจาบะปันโทวิปานีอินบิโอโกเลยปากมังเดเลนบิโอโกนามวมเสดีพีซาบลุยเจรีอีปากีขุยาขาดกัสเสดีกินีปันโทมอมอมลังนินิเบมอจันิงคมบีมานะซาบเสริพีพินานะพิอมยูมิระกาปันโทมาปอยขุยาคาดะกะมะจายเบมะถุยบีมานะซาบเสริพีนะกัมโดพัจเจระวะกิอุตวงอะมะกิมะนุงดะฮาลีปันโทมาปอยมะพมะกะนะนะบะนีดะปุริมาจายเบี้ยมาจันิงคุ้มบินักกลับเสด็จผิดอ่อปันโฮมาป้านเลวเรระก็คุยมามอนมามอนนู่เอระก็ปากินลังเลนปากินจันิงนั่นงั้นสิปันโฮน่าป้ายีบัมดากลับรีรีบ่เสด็จผิดเสียอีป้านป้ายมักไกลนับเปล่าอีสานักกลับเสด็จผิดสิบุษอิลเลระกันเนไล่ปังมังเดลีนักเกงั้นสิ่งที่ดีปันธงนับป่านะทวจานปีนบีระบันิคุยป้ากิลังเลนทวจานปีนบีมาจ่ายเบี้ยมาถอยบีปรับสังอีว่าอยู่ตรงมันุงดาฮับยิบเฉลยผิดโอปันธงมาป้ายิบพมดกเกษย์ป้ายบุงอนโมมนสวยขีบลานขีบปุ่นมักปุงอปิวปันทอนโมมนางหันมักเฮยนิมิสิงมตรีนิยมันุงดาสระอิบิโรยตาละกิปากิพัมดกัตเซเกปันโธอิปากิสมุนังเดทงนันเดบันีเดนสระอิพิสาจบะนโมมสระอิพิสาบลอยเจรีอิปาหนมุตตดีมิยังสังเขบิโยโกนโมมนกัตเซริบสระอิพิเซมัสินเลยปากมังเดเลนบิโยโกปันโธอิปานิอินบิโยโกมาจายบีมาถอยบีปันโธมาปาตุมุลากปิมาพัมดาสระอิพิมักตบุกัตเซยบงอตุมุลักปอถอยบิกิเสรีผิดอวากิอุตงมนุงอดุตะสาจิงทัวรักปอมาทำอดุตะกายากิมติกติพัจกะรีเสรีผีมานะพัจจบสีนานาเหทาบดนวะละกันเสรีผีมากิพัจจบดนเหละกันมุกีมุกาลังดะหักนะหักนะสาบเสรีผีงาสาวกบ่มาเยกนะอีบาสรีบิกิมายายดาเลมเลยงากะยานะสงดนะพันดนะสานะบกุมฮักดิบสรีพีงอกรอกงอระบลังติกลังบสรีพีดออุรกปะดงอตุมุลักปอสวยลาวิกะยากิมติกบัจบะกิไฮบะดอลูกระบลายีปาคอะมะดาสรีผีดูนะอีบลเลมเลยงาสิงาดูเฮกถ้าดับว่ามาทำดาอีรู้ว่าอีดูนะสักขีกันดูบกุมปัจจักรเลยตะโกมาจ่ายเบี้ยมาถอยบีนะสาบสรีผีสิตัวมุลักปนปายมันอุ้งดักกะรีขลีงาเสียกีร้านเนดเลยดีบีมวยรังนิ่งทอกีมามอมลังเลนถ้าดูอีมาสาถอยบีอะไรบีมอมนูนูจานติสิงห์คุยมอมไล่เรียนบีตั้มภาวังอมรนปานถุยบีมาอิสัยวลลังวนโอ้ยก็ตบีมอมนูนูจานีอัศมบอกมอมนูนูจานตีป้ายมันอุ้งดักขันขันเลยปากิลังเลนยี่ปากิลังเลนถุยบีนั่นเองอาศิชารีบัจเจริพีปัดหูน้าป้าไอ้ยี่พมนักลีบเสะมาสีอูเรระกันเนี่ยยี่ป้ายี่ป้ายมักเฮนเสะปีเลนี่ยี่ปากิลังเลนงั้นสินะกบกโรงนิมิตอสิดะกิดีนั่งอิสระอิพีเอสติบุเลยปากมังเดอเอเลเรกานิ่งทุกข์ก็ยากิมังเดเลนเรกีปากิลังเลนเชยกี่กี่เดนนั่นิ่งมวยรังเดนักขาดตั้มบกุมตุ้มวยกีอิรันในเดสูนั่นิ่งนักขาดตั้มเดเลยเจ้าว่าปะทงนับป่าไว้ไปหักนะทุกจอเล่นกูบีระบันิคุยปากิลังเลนถอยบีอสุมะปันโฮมะปาอีบ

ไอรีนเซียนไม่ดีนักก็ยังจะทนรีเวอาศัยอากาศกันดีตรงติ้งกลุ่มเรกจะสัตต่างไม่นิ่งท่าสมัยติ้งไม่กงดันไม่เขาไอรีนไม่กระถุยนักเขาในล่าไม่ดวนกายก็ดีละเวอาศัยที่ไม่ใครอากาศกันดีกระปุ่มเขาบ้างไม่ขันนี้นิ่งท่าสมัยละตรงไม่ง่ายให้ตัดเกยนับบ้างตรงเองขันนี้อากาศตรงมาจู้กระทบไม่จงภัยใจเท่าไม่รีอันนิวขังนิ่งท่าละตรงไม่มาดันตรงเองขันนี้จงภัยให้อันนิวกางสูนะใจเท่านับแม่กุมจิงคาภายสกิลเรกใดนะสนัยปุกพาบุตรบุษางรุ่นปุงโงไปน้องอากายกันดีเรนิงทาสมัยลาเต้ากันไม่ตรงอินทุกไม่กระบากิวทูดีนาก็ถุยให้ก็ไม่เรกข้าวไม่ตานรันนาตาละนะอากายกันดีที่ให้ดีกุนประได้เขาเก่าเลี้ยงไม่กันดีอคติสุขังกระมไม่ให้เองอินจำนานุนดินไม่นุนสายตีสคันยิ่งเจเนอร์กันยิ่งเวอร์สังเท่าใดเท่าไม่ล้วนเขากระบีสมัยเท่าลาบะเมDoctors คันนี้ health care workers ก็เวรีปุ่มไกลล้วนเขาเท่าได้นาลาบะเมให้นะฮะมา industrial workers คันนี้เล่าต่าง

ม่นั่นเรื่อไกลกันดีแต่ก็เสียมเท่าไม่ด่วนเขากระรับไม่เลกระเจ้านะกระโปรงเท่าลูกบ่แม่อิมบูน่ะเท่ากุมไอ้ปลุกตะลีให้ไม่นั่นบ้านไทยไหมและลูกสาวส่วนไทยไหมก็กวยเรื่องนี้อาการกันดีข้างเจ้าไก่ไหมพงวงละเวเทียมไม่ได้ไม่เขาเซียนด้วยอินเวสุบะไม่นั่นเรื่องนี้อาการกันดีตรงอีโคโนมีเขาอินคาร์ลไม่สุบะแม่คันนี้สวัสดาอาบิฮันตัวฟรอนท์ไลน์วอร์เกอร์สนุนรีนี้กันดีติกายเท่าไม่ดวนเขากระดำได้นะลาบะเมย์บูไลน์นะกะกันดีขังกัดปัดไม่เลกะเจ้านะตานบะไม่รีไม่กะเวยแต่นี้ไอรีเก่าไม่ทาเขาจะคงสวยไอรีอินเซียนไม่ดีนะเวยเลยกลุ่มจริงในเรกใดนะสนัยเขาอากายกันดีรีนิงทาลาเต้าไม่ติ้งกลุ่มภายขัดตั้งปุนิเทคันนี้มีเขาเกี่ยววิกซิตบาร์รัตติสุขังตัวไม่อันิวตัวตับไม่เทอันนี้ไม่กล้วยนะเรื่องอากาศตรงจริงคิวจะเรียกที่ให้สินอินทิพย์แล้วนะสังเท่าได้เท่าไม่กันดีเกี่ยวที่สูงงามขังไม่กล้วยนะตัดกุดอินจำโคตัวนักเรียนไปตรงไงกุมนะเวทบากยาเวทวายามราสตรีจากริยามรินานีกันดีเซียมรอยสุนีไม่จุนอินบูนะที่นายละเวอากาศกันดีเรื่องนิ่งท่าสมัยลาเต้าขังกระรำบ้าไม่กันเขาไม่อาจุตรงนิ่งดูลวนกระริ้วแล้วนะกระรำไม่ได้ลาเต้าขังอินจำนะตัดกุดกันแน่สวัสดีชีมูฟเมนต์กันเขานี้บันเดมาตรามลูให้ไม่กระทุยนลูสุกันเน่กันดีตรงปูมัตมากันที่บาบาเซฮ์ดักเตอร์บิมราวเอ็มเบเกอร์ใจเล่าไม่บังเขาโซซายตี้เขากระไลไม่พงวงขังขันนี้กะกันดีอินเจนไม่จุนนายนะจางใจเรากันเน่กันนิวกะเวแต่นี่ไอเรออปีบุมไกนะจะคงสวยปุกพาบุตรงปูจางรุ่นอัปเดตเขานี้อันนี้รวยวีบาซันบีวีซิกาซิมริตีดีวาสกมงตัดไกลละเวมีเขาไตอินเดียและปากีสถานกำลังปัดกันไม่กันเขามันใส่ลากอจูปันตีมาเรากันไม่ขันนี้กะกายกะลาวกะบำกะจีทายดันมังอะเรียนร่าไม่อจูคางเรากันไม่ตานิ่งเต่าไม่ติเมเกไอรีอินเจียนไม่ดีนะกวยเลยอากายกันดีเรมาตมาจอติบาผู้เล่ตวงลวนภายในตักไม่ปวดไม่นิ่งเต่าติมิงนี้ตัดไกลตังบำเทมาตมาผู้เล่ขันนี้กรันดีจอติสาวิตรีบายพูเลเรโซเชียลจัสติสลาริกอินจำไม่ล้วนอินตู้ไม่งำเส้นไม่ขันนี้อีควอลิตี้ล้วนเขากัดปัดไม่เลยกระเจ้าหน้าตาเรากันแน่กันนิวตวงภายกามตาลายสวยน่ะตัดกันไม่ติ้งกลมอสาคู่เขาใจอินตู้ไม่นุนตัดลาริกดีอินจำนี่นาดีตัวไม่เขากัดทันไม่ด่วนอจุนี้ลาเท้ากันไม่นายเอให้นะฮะมาลุงซีเรนร่าไม่ดีนะกรอจุยนะปุงบูตอนนี้ใจเท้าเรากันแน่ประธานมนตรีจอห์นอโรกยาโยจนาบังเขาดีนาครอริงูนาสกิลดาวแบงกิ้งซิสเต็มกระเจ้าไม่ปานเรียกางไม่ละเต่ากันแน่มีลุงเขาแต่ครอตำรวจนักนายให้อินตู้ไม่เย่บูน่ะดีนาครอเรกตาซัดบูขังนับสามอินซาติพังเรานับบะแม่อายุชมันบาร์ดประธานมนตรีจอห์นอโรกยาโยจนาบังเขาดีนาครอเรกสโรกบูเรติงกุมเขาลากปงูฟรีเฮลท์แคร์ตรงกลางไม่ละเต่านับบะแม่ให้นะฮะมากิซานสมานีดีคณิกิซานเครดิตการ์ดปานรวยลาวตัดไหมกวยรวยไหมรวยรวยไหมขารวยไหมคณิคุยรวยไม่นุนรวยนี่ก้างไม่ลาเต้าหนบะแม่อินเต้าทุกอากาศกันดีให้ดิจิทัลล้วนเขาได้เลี้ยงไหมคณิกายเลี้ยงไหมกันดีอคัดสุบัมเทดูการเทียมไหมได้ไม่ก็กวยเขาดิจิทัลเพย์เมนต์ให้ไปนะตัดหน้าหนบัมเทเทคโนโลยีสินสูไม่ปานเรสาการเรเวลฟิร์สกิมส์อจุติปัตไม่ล้วนเขานี้อินทันน่ะตานสูงอ่ำบำเทให้นะฮะมาเทคโนโลยีปานเรจ้างปุ่มล้วนเขานี้กลายได้ไม่กลุ่นอันนี้เรหอบัตน่ะบำเทไอเรนเซียนไม่ดีนักไว้เลยอิดูเคชันล้วนเขาอินตู้ไม่นอนเรจ้างหูกดบ้าไม่เขาไอไปนั่นในล่าไม่นายเองแต่กันอาสานมั่งไม่หูเขากลาสโกเขาตะไกกันไหมกัมมันเวลเกมส์เขาอินเดียเรกระจากทวนรูนักทมอิมพังกันไม่ลงเขาทวนแต่ซาทูอินตู้ไม่เรลากันแน่อินตู้ไม่โกรรูบูเรเซลฟ์เฮลท์กรุ๊ปตัวเมมเบอร์สุตังบัมเทกุมนะลักปฏิดีดีสตุกเขาอินตู้ไม่โกรกระทมตีตังเล่าขังตั้มไม่นายเรากันไม่เตนี่กงตังอ่ะบัมเทอินเตาอากายกันดีเรกระทัดไม่ลักปฏิดีดีสโกรกระทมกระเสียมตัดขังตัดกุดกระหอบบัมเทมูดรายโยจนาบังเขาเซียนด้วยตัวงางไม่ละเต่ากันไหมสรุปกระทมเขาสรุปกันในทู่อินทู่ไม่องค์ประกอบนั่นเองอินทู่ไม่นนเรกันยูรานะเซียนด้วยล้วนเขาดิ้งงามไม่นนสุขังกระรำบะไม่ตะเฮาเหล่านะไอเรไปนะเปลี่ยนไม่นายเองให้นะหามากลำกระจัดอจุเขากระปีสุนะจ้างใจบะไม่อินทู่ไม่อจุนี่นายบำเทอากายกันดีตรงดีนะสรุปภายเขาสรุปเร็กสรุปงับปงโง่ทู่ติ้งกลุ่มตำรุนับปงโง่บังไม่นนเองกันเนียวให้อากาศตรงลันกิวดีเทอินดาวเท้าบ่ไม่จะบวนนั้นให้ไปนะแต่เล่น

0: น่ายไหมคันนี้สกิลน่ายไหมโนเน่ตัวไหมกะลำอจุเขาเขาปัดนับบำเทไอริสเซียนไม่ดีหนักเว้ยเลยอินคับไม่สุนัขไอริสฮาโลนี้วิกซิตบาร์เรตสุงามขังบางเล่าไม่มังแต่กงตังโคตัววิถีดีหนักก็เว้ยให้ปุ่มไก่ไม่ลุงนิ่งไก่ไม่คันนี้สังเท้าได้เท้านี่ไม่ลุงจุนนายขังกี่นายเทสวัตันตราบาร์เรตเขาเรวิกซิตบาร์เรตที่สุขังอากาศกันดีแต่อินเซียนไม่ไม่กระถุยนักเขานายไม่สุดีวัวทนกูเทเจฮินเจบาร์เรต
1: มูลกันเทเรียกจะจัดใหม่ Independence Day ตรง President Messrs. Akailat เขาหันไปเล่าใหม่ควรเขาลุจิวเลียวเงาใหม่กระตังเขาหนุ่มเราเด็กเขาเป่าสิงลุงเรียใหม่กันนี่กันเหนียวกลางคอยตามป้าใหม่เท่าไรไม่รู้เขาอัตใจแล้วว่าตัวสันเท่าไม่รู้

อากาศวันอินฟอลอาจจะพอฮาร์เวสต์พุ่งไปเลยเรามีคำตอบคำใต้พาวิงอาจจะอินเดียวิ่งจากก้าวสู่อินดีพีเอนซ์เดลี Prime Minister Narendra Modi นำมาถึงมิดา2047ลีเวอร์อินเดียฮีก้าวสู่งาคลาตออกตัวอีกชั่วปังเลยอาคังสากวายงรันกิกชินาดาฮายระ President Robert Murmu นั่นละอาจจะวิ่งต่อหน้าพิงฮีเลยฮิวินาวดวิปักรุนะเช่นเอ็กซัมคลิกตรงเลยก็หางมุ่งหลักในเอ็กซัมสักอีกชิ้นหนึ่งได้ละอินเดียวินอร์ดิสสเตทส์ก็ตรงเลยละอินเดียวิ่งเช็ดการ์ชงอินดีพเดนส์เดย์มุ่งหลักในมิวนัยละก็ละมณีปูร์ทริปุระนี่มิจูรัมเลยละอายาพาร์ติชันฮอร์ร์เดย์2026มิวนเดพาร์ติชันจะเลยมังลาชิกัดมีกายก็ละกจดกจังพุงมีกายบิงเลยขยักชิกสเตย์ซาเดวันรุชิกัดได้ละอาราพอบินชิมไปไซน์พามิเลยอาจินเดียปั้มหัวเรืออินเดียนะในการสมกับพังเวทซึ่งกุมหังเฉิดการ์ชุงอินดีพีเดนซ์เดย์มหงลักไอ้นำย้อนไอระเดลีวีเรดฟอร์ตลีพรีมิสเตอร์นรันมอดีนับพิลันจีขังการ์ดอินเดียวิจุนอฟไซโครเลยมาทีมีอาอาจุกุมวีอินดีพีเดนซ์เดย์คมย้อนลียูวาชักตีวีอัมฮาลเทคุยเดคอนุทอดในอินเดียวิวังแก่กับสามีเฮริกจีละทีเดออินเดียฮีวิกชิตบารัตอักฮะ2047ลีงสักไว้เซมการ์ดคลีนเดอร์ฮังRedford Venom to meet the Prime Minister Nang the Korea South Indiana Nikan Sampankai Vitili Independence Day Community Redford Livande Mandaram Kohola Kasha Kasa Kangna Sampangaira Indiana Octuli Rig Sangli Manga Talakaina Kakuihi Talakan India Original Cycle and Ningrin Kala Hotkana Kali Vang Ainana Achi Indiana Octuli Resangla Kaingali We Alungli Sangdalai Defense way pongli mati shida chungme laga Indiana ara defense way wot sem shok paya aira. Internet la chungme kaada shinaira kala digital transactions la shaka shida matayme da shinaira. Kuri modi na kaang taaga NDA government na atam kajita India urichum na kutuangu wivang paning laga oot saad kalayna. Energy sector li la matik chalakay na mga kwe aira kala 2047 liwa nuclear plant wi capacity hi gigawatts shaka kaadza aura dahanga.Semiconductor with plants kutum otap khaira kala aru la plants phanga maninga ka chishat sem kwai grandle point shini wuri from framework chia sapta dara yakshokta thika jigum hangshini le chorla kana sem shokta kale hi ara rara da kale jigum phanga maninga shini walung le sem shokta kwai sadale kala hina india na 2047 le vikshit parat on kwai kangran chi ongshung sakki khishna da hangluya nawla kana rara da kale Jingum Hili, Kanitot Kro Shaka, Li Air We Training Mida India Hi, Air We Apungli Octuli Katana, Shukau Gikchina Kalahita, the Sada India Hi, Itum Cyclone, Ringik Chia Pong, Gutum Chia, Cost, Quality, Kala, Skill Hina da Hanga. President Draupadi Murmu Nala India Original Cyclone, Kamatuya, Tamni Kashap Anatanga, India Garmen, Examinations Kata, Tamli.Maka pakala cakasya mongan exam sakwai saklagaina paning dalaya. Independence Day we mararang laga president na matuimida aruhon week the nobing hinauda we pakru sakik china kala kamasunga pongan exam pass sakakui in garmen na rilaga osada kalina. Kala adam kuchida exam system

0: ลอยช่างสิงชายชากีลำเล่าดูกีปตาจึงกีลำไว้แล้วก็น่าคุยคนยีคุลากปานะตรกเอสดีโอนับปีบ้าคุยลำดูกีเจอจัดปะอาธารกับลิงก์ตัวบ้าโฟนนัมเบอร์มาอามาส่งอาธารกับลิงก์ตัวบ้าแบงก์แอคเคาท์นัมเบอร์มาคุยพิชันบีรักันนี้อาดูกาเบนิฟิชเชอรี่คุยบินิงบ้าคุยยีลงมีสิงตัวน่าอาหารบดาลูกปลาลิชิงตรามังอาก็จะตรุกเซ่ deposit ตัวบีรักันนี้คุยลอชังกีแอคเคาท์สิดาอาดูกาคุยยีมินิดริปนัตรกามินิสปริงเกอร์เซ่คุยยีดิเรกซีปัมบีดูกีคุยรูทโซนมากี่คุยยีเฮงอาศัยนับปัญญาคีบะรูทเฮร์ยีมาปาดะคุยยีจุบเส้นพัมอิสิงเสียจุบเส้นพัมมาปาดุดะทัดระกัดเอาวันนี้ยามตับนะคุยยีอิสิงเสียริบะมาคัยมังหันดานะบะสำนักหายรับดะอิสิงสินาการิกุมบะมากี่แคนอปีมากี่มาชามาเร่งมาชาดานัตรกะมาโคกตานัตรกะมานาดะกุมบะตาระกัดีอะดูบะอิสิงโดอิงเทอร์บะกี่สรุปตั้งอวยบะคุยยีมาปัมบีตุดะยามกาเฮนะกานาดะบันนี้นะมากี่ดิเรกคุยยีรูทโซนดะอิสิงเสียหันบีบังอัมตาระกัดียามเฮนะกาเฮนะคุยนับปีเห็นไหมทำใจนิ่งดูนะฮานาปัญจคีบกุมนาคุยอิชากีลำอิชากีเล่าดูกีปตาจิงกีลำมวยแล้วกันนะคุยกีเอสดีโอนัทรักก์คนกีคุลากปนปีบัชีอ่ะดูกาอาจจะปะอาธารกันลิงตัวบัฟโฟนนัมเบอร์อ่ะดูกาอาธารกันลิงตัวบัฟแบงก์กีแอคเคาท์ดีเทลส์ตัวพิชันบีรักกันนี่เบนิฟิชเชอรี่โอ้ยโอ้ยบินิงบัฟเราไม่จีน่าวสิงนะอ่านบัฟดาคุยกีลอยชังสิ่งแอคเคาท์ตาลูกปลาลิชิงตระมังอาก็จะตรุกเสไอ้คุยฮับจินบีรักกันนี
1: ่
0: อะดูกาไอ้คุยอินสตอลตัวระบำมาตุ้งดาดริปนี่นัทรักสปริงเกอร์นี่ไอ้คุยเซ็ตเซชายชากีลูกพัมดานัทรักหิงโคลดาอินสตอลตัวเร่ตัวระบำมาตุ้งดาลอยชังน้ำมือชายชากีแอคเคาท์ตาลูกปลาลิชิงตระมาไอ้คุยฮันจารักกันนี
1: ่
0: อะดูนะชั่มนะหายระบดาไอ้คุยเบนิฟิชเชอรี่กานาบะลูกบีกีขันตาระกดีชุบนักีลูกปลาลิชิงมังอาก็จะตรุกตาดูกุมบะยามกานาบะปีริบะไอการนี้ถอยหลักนี่ก็สิ่งที่จะคุยที่ lateral ยาวรักกับ emitter ยาวรักกับ piston การนี้ถอยหลักนี่อะดูกับ petrol ฮับปะก็สิ่งนั้นก็ดูบ่าอิสิงจึงนะบ่าปะมามาสู้พิจารณ์กันนี่อะดูยามน่าชิวบีขุดงจ้าบ่เสียไอ้ละหันจันนี่อะดูกับฮานาสุปัญจักเร่สิ่งที่คุยที่ drip นัดรักกับ sprinkler กีขุดงจ้าบ่เสียอิสิงเสียยารีบ่มาใครลิกน่ะสิ่งนั้นบ่าลิกน่ะสิ่งนั้นยายดูน่ะคุยที่พอทุกตาหันดารักกับดูบ่าเตะยารีบ่มาใครก็ตัวจังดูคุยมาเก่งสายรูทเฮร์ไอ้นปัญจคีบาดูยี่มานักนักน่ะรูทโซนได้คุยยามพิกน่ะทัดรักปะคุยจุดเส้นบัดสุดไลน์นะบะอะดูกางใช้คุยชิงใจบัดแต่ชิงหารักดิแคนอปีมากี่มาชามาเร่งนัดรักมาคุกตะกุมบะมานาดะกุมบะชิงเสียตาเซนกีตาร์รักดีคุยอิงเทบกีทับกติตัวบังอ่ะมักสู้มาทับตัวบังอ่ะมักสู้คุยอิริเกชันกีคุยปัมบีดูดะยามกานาบะกีทับกสิดีคุยกีชิงดูน่ะรูดซอนดะมาราดะรูดเฮร์มานักตะยาวรักันดะกานาบะปีบังอัมมีให้นายทำจะนิ่งดูน่ะดริปกาสปริงเกอร์กีคุยอิริเกชันเซตเซซีซีจินนับกีให้นายบีเซยาริบะมาขยะคุยทำบีนับสวยหายใจ
1: ยามพัจจาวฟอมเนตามอนทำบีริบะเสียคุยดริปอิริเกชันซิสเต็มอามาดิสปริงเกอร์ซิสเต็มมาสินะเรามีสิ่งเดียวแกามุกิมาติกานาบะปีให้บังเมตังกานาบะลอบีดริบะคุยเรามีสิ่งอินเอาสิ่งนั้นชูมาสิกานาบะลอบีโฮให้บังวฟอมดูเนตามอนทำบีริบะตามอ่มาตั้งกี่คักนับดิเลยบันนี้นะซาจันิงบะวารีดีสักมาติกเลยครีตัวมักปูทารมาสิกิลอยสลักปูอินะนูงกีสิงยกชนบะไฮริบะทักษิลทารังสิกิมาสิกิโอยบะกานาบะสิงเรามีสิ่งนั้นสิ่งดาลอหันิงบะคุดงจับสิงให้ได้ไอ้คุยมาสิกิมาตั้งแต่ตามวันนะอารุยบอยนะว่าฟังกระทำมีรำ
0: ไอ้คุยกีจับขัดลาบะไลบักสิงดาบารัดกีโอยนะสู้อาจาวบะสโวร์สิงดาดีรีไซเคิลวอเตอร์ไฮบะดียุ่มดะกีทัดวรักปะเจนทรักปะอิชิงเซอสิอามุกหันนะเสียงตัวอกะทรีทเมนต์ตัวรักะอามุกซิจินไนทักปะจาบะมักนัตรกะสุกาลีจามบะไฮไลชิงใจบะกุมบะดานัตรกะคุยวอชรูมกีทอยเล็ตฟลัชตอบะกุมบะกีดามักตาแม่ยามาสุยนักขังบีรำกันนี่อามุกฟลัชตอบะดาคุยนัสจินารีบะซีลิตรตรามงามุกิจังดานีอะดูนะอะดูกิมาติกะคุยชิงเซดาร์การไลรีไซเคิลวอเตอร์ตอคุยกีอามุกันนัสจินาบะกีไฮนับิเซทำนาบะกีดามักตามินิสทรีออฟจัลชักตีนาไฮบะดาอิสากิเลวอิงโคลดาปานบะไฮไลอิสากินีขันบะกุมนาอิสาอิสากิยมิงโคลดตาบะนงกินงเล็กสิงอิสากิลันนี่คันบิยูไฮบะสินีอะดุนะยาริบะมะไคนงกิชิงเซยกชินบิดุนะยุมกิดาร์การอะดุกะจังตระบะยาดะบะฮิรัมสิงดะซิจินะบิยูฮอจิฮอจิไองาชาอะมะซุงนงจูนงชากิพงลักลิบะพิบะมะสิดะชิงกิอาวาบะเซคารมะไคเวรซูงักทกปงัมนะบะอิชาอิชากิลออิชาอิชากิฮิงโคลดะตาริบะนงสิงเซยุมทักตะกิเวโรอะคุยไพป์กุมบะกัตเตอร์กุมบะปานบิรากะดรัมกุมบะซินเท็กซ์กุมบะนัตรากะเตงกุมบะจันบีรักะยาริบะมาใครอยากคุยสตอร์ตัวบีบะยกชันบีบะอาชินะคารมาใครอยากสู้สับบะโอ้ยกันนี่นะทำจริงงี้อะดู